0: กระทำยะทอดบักลกนะตามไปวันเลย
1: โยนมาตางามายุงเรียวดีอาลาเซปเปอร์ซินคอลิก 88.9
2: The Australian Average The NT Average

0: ด้วยยังไงว่าลุงนักครอบนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลลุนักอะไรบุ๋มไม่ยันเรื่องดูยังไงจะวัดตัววัลล์
1: My name is Nikita and you're listening to Yongle Radio

0: ังรูปิงอรินจ้าวันนี้ไงคันจีสวยบุกคุเมรียังอัลจ้าปลายันวาลล์การตั้งอัลวันนี้ยูวังอ่ะมาร์ชินายูวาลล์คันวันนี้บัลลาการูดับตัวเกตรอนบุยวัยลาวปลามาร์ชินวังกังอัลนะปลาการ์ดเนมิเรลลาวังอัลล์กังไงจูดการีจ้ายาโกงูนี่ยูลงงูนี่ไงกงกรุปไปจีสุนมริงวัลวัลลังกัลกงเลลไงงูนี่มาเร่งกิงูริกินวางเอาเปลี่ยงอัตเตลทารวามิรวัลลังโอลิกันะมาร์ชินยาปลายวางเอาเลลจีสุกามัลตุนามิรนันงูมาลาปลังไงตุนุปายันงูนี่ยูลงจูดะจัมมาร์ชินันงูนี่วิลินวางเอาเลลก้าวเรียนจังไงกันมิริงุนันวัลลัญงุนีรามบุญนันวัลลัญก้าบุลบุญบุจักมิรินันวัลลัญงุนีวุรุนันงุนีวัลลัจูยุนาวินจาวัลลังกงงุรุงงจิริกายมิริวงวัลลังกงก้าบาราจูงมาลังกงก้ามาริจินายวัลลังกันงุนีกุงบาราเอลามิรามาลาก้ากุงการามิรามาลาก็จะมันยะงานยันจีสุนัน
1: กางยันจีสุนงาตเลียนมันกิตินอุนินาตุนันงมังตุนอุนิลีพลังงานยัลคริดัตเตอร์ยูระวังานันวาลลังดาบิร์เคยรู้ยังไงวาลังอุนิบิจาระ
2: วายวาลยูลคุดมาคาดวาลลารุมัน
1: บิจาระ
2: ตัวงานปรุกาลารุมจีสุวังานจุดพิโอโอเคยูลงโอ
1: Bicara wan jabuk kobak mangal nan ngon. Kangain wangan balan bicara.
2: Tual ngara.
1: Bicara. Kangain ngon judut cayo.